ลำจักกระเกลือเจ๊กลวยเหลียวจ้าเอ้อราเว้ยนั่นล่ะก็นิ่งเกลือยอกกอบล็อกเกลือยวนตกบับบุญกระเต้าหม้อปกติปวดเสียนกระเต้า

ดิดอกเจดเลแกดราดิดอกบากูรกายตายพี่นี่ไม่กยอมตอมทอละมอหลาเออราเวเอียหนอมอละมอบอบึงกำลังโดงจิรังปีนปรายได้กระตุยปลาจิรังกุงโคยเดอราเวก็ละก่อนตะก็ละยิงบักก็บักจิงตลายกะกังบึงกำลังละก็จิงจิมตัวจิมลามลาม

ลำจาริมูหอตาอะดาลำโลกบ่าวดาลำจาไกลครึ่งเกียมเตาลูตุกปังมะโมหลานั่นละก็เวอเมเรบัดมื้อตำเตรียเวอมาตำตึกหมอนักแลฮึกหมอดเรตึมได้ตัวนับเลือบในตวยตาตาอุ้ยปามไลชะนกควานกไซตัวไลอยู่ชวาดแม่นกไซตัวไล